0: รับฟังเรื่องราวนี้จากทางรายการชีวิตคนลาวจังหวัดเจียง
1: ไหลหญ้าซองเมืองถีบกับ CMG FM 93 MHz
0: เริ่มต้นไหลหญ้าซองเมืองจีนมาติดตามข่าวเกี่ยวกับจัดงานดนตรีเฉลิมฉลองวันสร้างตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนครบรอบ105ปีในตอนค่ำวันที่29มิถุนายนที่ผ่านมางานดนตรีเฉลิมฉลองวันสร้างตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนครบรอบ105ปีในหัวข้อประชาชนอยู่เหนือทุกสิ่งอย่างได้จัดขึ้นอยู่ที่นครหลวงปักกิ่งของจีนผู้นำพรรคและรัฐเช่นท่านสีจิ้นผิงท่านหลี่เฉียงท่านเจ้าเหลือจี้ท่านหวังฮูหนิงท่านซายสีท่านติงเซเฉียงท่านหลี่ฉีท่านหานเจิงและท่านอื่นๆพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ขั้นสูงของพรรครัฐกองทัพองค์การจัดตั้งมหาชนศูนย์กลางพรรคและองค์การปกครองนครหลวงปักกิ่งผู้ตั้งหน้าของบรรดาศูนย์กลางพรรคฝ่ายประชาธิปไตยและผู้รับผิดชอบสหพันธ์อุตสาหกรรมการค้าทั่วประเทศผู้ตั้งหน้าที่บ่ขึ้นกับพรรคฝ่ายใดผู้ตั้งหน้าที่ได้รับเหรียญไซเกียรติยศผู้ตั้งหน้าสมาชิกพรรคอาวุโสและผู้ตั้งหน้าพนักงานอาวุโสและท่านอื่นๆทั้งหมด 3,000 กว่าคนได้เข้าร่วมงานและร่วมกันเฉลิมฉลองวันเหตุการณ์ที่สำคัญอันยิ่งใหญ่นี้พิธีโฮมชุมนุมเฉลิมฉลองวันสร้างตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีน105ปีได้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เวลา 10:00 นของวันที่1กรกฎาคม2026นี้อยู่ที่หอสภาประชาชนแห่งชาติจีนที่นครหลวงปักกิ่งท่านสีจิ้นผิงและเลขาธิการใหญ่คณะกรรมการศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนประธานประเทศประธานคณะกรรมการการทหารศูนย์กลางจีนดับเหรียญไซ1กรกฎาคมให้แก่ผู้รับเหรียญไซและกล่าวคำปราศรัยที่สำคัญพร้อมกันนั้นพิธีนี้ได้ย่องยอสมาชิกพรรคผู้ดีเด่นทั่วประเทศพนักงานเรียกงานพรรคที่ดีเด่นทั่วประเทศและองค์การจัดตั้งพรรคฮากทันที่ก้าวหน้าทั่วประเทศวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนเว็บไซต์ชินหัวได้ถ่ายทอดสดพิธีนี้พร้อมนี้เว็บไซต์ People's Diary ออนไลน์เว็บไซต์ CCTV เว็บไซต์ china.com.cn และเว็บไซต์ข่าวสารขั้นศูนย์กลางที่สำคัญอื่นๆนั้นพร้อมด้วยแอปหนังสือพิมพ์ประชาชนรายวันแอปสำนักงานข่าวสารชินหัวแอป CCTV News และสื่ออื่นๆต่างก็ได้ถ่ายทอดพิธีดังกล่าวนี้เช่นเดียวกันย้อนหยังพรรคคอมมิวนิสต์จีนจึงสามารถเฮ็ดได้ท่านผู้ฟังปีนี้แม่นปีสร้างตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนครบรอบ105ปีพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้สามัคคีและนำพาประชาชนญาติได้ผลสำเร็จที่ประจักษ์ตาต่อชาวโลกย้อนหยังพรรคคอมมิวนิสต์จีนเว้าแนวใดสามารถเฮ็ดได้ตามนั่นเสมอโทรภาพศูนย์กลางจีนหรือ CGTN ของวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนหรือ CMG ได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของชาวเน็ตจาก41ประเทศทั่วโลกผู้ตอบแบบสอบถาม 11,500 กว่าคนได้แบ่งปันความเห็นของกระเจ้าในการสำรวจครั้งนี้ผู้ตอบแบบสอบถาม 63.9% เห็นว่าความทันสมัยแบบจีนปราศจากการบริหารอย่างมีวิทยาศาสตร์ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนบ่ได้บรรดาประเทศเขตโลกใต้มีอัตราเห็นดีสูงถึง 71.4% ประเทศเคนยาปากีสถานและประเทศอื่นๆมีอัตราเห็นดีหลายกว่า 80% ผู้ตอบแบบสอบถามจากประเทศโลกใต้ 63.7% เห็นว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้เสนอเส้นทางการบริหารประเทศที่มีประสิทธิผลซึ่งแตกต่างกับประเทศตะวันตกผู้ตอบแบบสอบถามโดยทั่วไปได้เห็นดีนำบทเรียนต่างๆเช่นการเอาใจใส่รับประกันและปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นการวางแผนพัฒนาระยะกลางระยะยาวสร้างกลไกต้านการสอดลัดบังหลวงเต้าโฮมกำลังเพื่อเหตุภารกิจใหญ่และอื่นๆการสำรวจในครั้งนี้ดำเนินโดยการร่วมมือระหว่าง CGTN กับมหาวิทยาลัยประชาชนจีนโดยผ่านสถาบันการค้นคว้าเผยแพร่โฆษณาสากลในยุคใหม่ตอบแบบสอบถามความเอาประเทศพัฒนาแล้วและประเทศเขตโลกใต้ซึ่งเป็นประชาชนทั่วไปที่มีอายุเกิน18ปีกลุ่มตัวอย่างสอดคล้องกับการแบ่งกลุ่มตามเกณฑ์อายุของประชากรในแต่ละประเทศมาฟังข่าวเกี่ยวกับรายรับของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์จีนใน5เดือนต้นปีนี้เพิ่มขึ้น 10.3% เมื่อเทียบสัญญาเดียวกันของปีก่อน บางมมมานี่กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารจีนได้เผยแพร่สภาพการดำเนินงานของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ในระหว่างเดือนมังกร5เดือนพฤษภาคม2026นี้ว่าอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของจีนมีรายรับถึง 6,245 กว่าตื้อหยวนเพิ่มขึ้น 10.3 ส่วนห้อยเมื่อเทียบสัญญาเดียวกันของปีก่ายในนั้นมีกำไรถึง 717 ตื้อกว่าหยวนเพิ่มขึ้น 2.2 ส่วนห้อยการส่งออกการบริการด้านซอฟต์แวร์มีถึง27กว่าตื้อดอลลาร์เพิ่มขึ้น 12.8 ส่วนห้อยเมื่อเทียบสัญญาเดียวกันของปีก่ายใน5เดือนต้นปีนี้ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ที่มีรายรับถึง 1,360 ตื้อกว่าหยวนเพิ่มขึ้น 6.9 ส่วนห้อยรายรับจากการบริการด้านเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารมีถึง 4,276 กว่าตื้อหยวนเพิ่มขึ้น 11.3 ส่วนห้อยความเอารายรับของทั่วแขนงการถึง 68.5 ส่วนห้อยรายรับจากผลิตภัณฑ์และการบริการความปลอดภัยด้านข้อมูลข่าวสารมีถึง110ตื้อกว่าหยวนเพิ่มขึ้น 6.5 ส่วนห้อยเมื่อเทียบสัญญาเดียวกันของปีก่ายติดตามข่าวเกี่ยวกับการส่งออกการบริการที่เน้นใส่ความรู้สูงของจีนใน5เดือนต้นปีนี้เพิ่มขึ้น 12.2 ส่วนห้อยข้อมูลล่าสุดจากกระทรวงการค้าจีนแสดงให้เห็นว่าใน5เดือนต้นปีนี้ยอดมูลค่าการนำเข้าและส่งออกการบริการที่เน้นใส่ความรู้สูงของจีนมีถึง 3,000 กว่าตื้อหยวนเพิ่มขึ้น 6 ส่วนห้อยเมื่อเทียบสัญญาเดียวกันของปีก่ายเป็นท่าเอียงการเติบโตที่มั่นเทียงการส่งออกทางด้านการบริการเน้นใส่ความรู้สูงเพิ่มไว้สมควรนับตั้งแต่เดือนมังกร5เดือนพฤษภาคมปีนี้มูลค่าการส่งออกมีถึง667กว่าตื้อหยวนเพิ่มขึ้น 12.2 ส่วนห้อยในนั้นการส่งออกนำไส้ทรัพย์สินทางปัญญาได้เพิ่มขึ้น 64.9 ส่วนห้อยการบริการวัฒนธรรมและการบันเทิงส่วนบุคคลได้เพิ่มขึ้น 50.1 ส่วนห้อยเป็น2ของเขตที่เพิ่มขึ้นไวว่ากว่าหมู่นอกจากนี้ภายใต้การสุขยุการส่งเสริมทางด้านนโยบายการขยายการบริโภคทางด้านการท่องเที่ยวต่างๆนั้นยะ5เดือนต้นปีนี้การส่งออกการบริการด้านการท่องเที่ยวของจีนมีถึง188กว่าตื้อหยวนเพิ่มขึ้น 31.3 ส่วนห้อยเมื่อเทียบสัญญาเดียวกันของปีก่ายเป็นจังหวะการเติบโตไว้กว่าหมู่ใน5คงเขตการส่งออกการบริการทำอิฐมาฟังข่าวเกี่ยวกับกองประชุมสุดยอดวิสาหกิจพลังงานไฟฟ้าประเทศแม่น้ำลันซ่างแม่น้ำของครั้งที่10จัดขึ้นอยู่ที่ฮ่องกงจีนกองประชุมสุดยอดวิสาหกิจพลังงานไฟฟ้าประเทศแม่น้ำลันซ่างแม่น้ำของครั้งที่10ได้จัดขึ้นอยู่เขตบริหารพิเศษฮ่องกงจีนภายใต้หัวข้อจากการเสื่อมโยงเสื่อมจอดฮอดตลาดร่วมกันสร้างศตวรรษใหม่แห่งการร่วมมือทางด้านพลังงานไฟฟ้าแม่น้ำลันซ่างแม่น้ำของผู้ต่างหน้าวิสาหกิจพลังงานไฟฟ้าผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องจากบรรดาประเทศแม่น้ำลันซ่างแม่น้ำของได้ร่วมกันปรึกษาหารือในหัวข้อต่างๆเช่นการหันเปลี่ยนสู่พลังงานสีเขียวการยกระดับการเชื่อมโยงเข้ากันของตะข่ายไฟฟ้าข้ามสายแดนการสร้างตลาดพลังงานไฟฟ้าในภาคพื้นและอื่นๆการร่วมมือแม่น้ำลันซ่างแม่น้ำของแม่นกลไกการร่วมมือระดับภาคพื้นแบบใหม่ที่จีนและลาวกัมพูชาเมียนมาไทยและเวียดนามปรึกษาหารือร่วมกันสร้างตั้งขึ้นร่วมกันและสมใจร่วมกันกลไกดังกล่าวนี้ได้เริ่มดำเนินอย่างเป็นทางการในปี2016ที่ผ่านมามูลค่าการนำเข้าส่งออกสินค้าผ่านเส้นทางรถไฟลาวจีนบรรลุหลายกว่า90ตื้อหยวนองค์การภาษีคุ้นหมิงเปิดเผยให้ฮู้ว่านับแต่เส้นทางรถไฟลาวจีนได้เปิดบริการมหอดวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมามูลค่าการนำเข้าส่งออกสินค้าบรรลุถึง90ตื้อกว่าหยวนขบวนรถไฟขนส่งสินค้ารถแล่นได้ทั้งหมดหลายกว่า 22,000 กว่าขบวนใน6เดือนต้นปีนี้มูลค่าการนำเข้าส่งออกผ่านด่านเส้นทางรถไฟลาวจีนบรรลุถึง17กว่าตื้อหยวนเพิ่มขึ้น 33.7 ส่วนห้อยเมื่อเทียบสายระยะเดียวกันของปีก่ายบทบาทที่เป็นเส้นทางค้ำของเส้นทางรถไฟลาวจีนได้สืบต่อให้เห็นอย่างชัดเจนระดับการเชื่อมโยงเชื่อมจอดกันของภาคพื้นได้รับการยกสูงขึ้นอย่างมั่นเที่ยงทั้งหมดนั้นเป็นข้อมูลข่าวสารที่ทางรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีนนำเสนอสู่ทุกท่านได้รับฟังนำกันเอาละตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการจักหน่อยกลับมาฟังการอารมณ์สนทนากับลูกหลานลาวที่ใช้ชีวิตในประเทศจีน

0: าถึงในยาลมกับเพื่อนลาวและท่านผู้ฟังรายการชีวิตคนลาวจูเมืองจีน CMG FM 93 MHz และยาลมกับเพื่อนลาวนี้ทางรายการก็ได้ติดต่อโทรหาเพื่อนคนลาวที่ใช้ชีวิตในประเทศจีนรายละเอียดการสนทนาจะเป็นเท่าใดนั้นติดตามรับฟังจากทางรายการได้สบายดี
1: สบายดีข้าพเจ้าชื่อเท่าโทนี่บุพภารัตน์เนาะตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ในเมืองกุ้ยหยางเนาะคือโรงเรียนว่ากุ้ยโจหมิงจูต้าเสียตอนนี้ได้มาศึกษาอยู่นี่ได้ประมาณ2ปีแล้ว
0: โอ้เจ้าว่าสู่ฟังเบิ่งดูเป็นแน่ใดระยะที่มาใหม่ๆมาถึงปัจจุบันนี้ความแตกต่างมีหยังบ
1: ่ความแตกต่างก็คือแต่ละบอนมันจะบ่คือกันเนาะคือของเฮานี่มันอยู่จีนมันจะสะดวกสบายเรื่องการอยู่การกินได้นึงบ่คือจะอยู่เมืองอื่นอาหารพวกประเภทอาหารนี่ปลาแดกน้ำปลาลาวเป็ดเกลืออันนั้นนี่มีหมดเนาะคือของกินอยู่ลาว
0: โอ้
1: ใช้ชีวิตอยู่ลาวค่อนข้างจะบ่ต่างกันเลยจ้ะ
0: เจ้าน
1: ักศึกษาลาวที่เรียนอยู่เมืองกุ้ยหยางรวมๆ 3-4 โรงเรียนประมาณเกือบ100คน
0: โอ้ก็แสดงว่ามีเพื่อนคนลาวแล้วก็มีเพื่อนต่างประเทศเนาะเฮาเรียนปัจจุบันนี้เรียนปี2นี่แม่นเรียนนําคนจีนเลยบ่หรือว่าเรียนนําต่างประเทศก็มีหรือว่าจังได๋
1: เรียนนําคนจีนแม่นบางวีซ่าเนาะที่ว่าเฮาจะได้เรียนนําคนจีนแต่ว่าบางวีซ่าแม่นมีแต่นักเรียนต่างชาติเลยที่ว่าเรียนนํากันหมดเนาะห้องนึงเพิ่นจะรับบ่ก่ายประมาณ15คนเนาะถ้าแม่นมีแต่นักเรียนต่างชาติอันนั้นแม่นพวกที่น่าจะเริ่มปี1หรือว่าปีเกียมที่ว่าค่อนข้างเน้นเว้าเสียงหรือว่าเน้นเรียนอักษรอย่างนั้นโดยเฉพาะ
0: เจ้า
1: จะได้ให้เรียนนํากันเร
0: ีย
1: นแต่กันอีกตอนนี้น้องศึกษาอยู่กุ้ยโจหมิงจูต้าเสียนี่แม่นเรียนสายบริหารธุรกิจ
0: ตัวนี้เป็นความตั้งใจเฮาเลือกอยากเรียนตัวนี้บ่หรือว่าแนวใดจังได
1: ๋แม่นล่ะเพราะว่าเป็นความตั้งใจของเฮาเนาะที่ว่าเฮาจะเลือกสายนี้เรียนเพื่อเอาไปพัฒนาอาชีพของเฮาอีก
0: ตามปกติกําหนดเวลาเฮาเรียนเฮาใช้เวลาอยู่จีนจักปีจบ
1: ครับเริ่มเรียนภาษาจีนแม่นถ้าเรียนปริญญาตรีก็ประมาณ5ปีถึงจะจบแต่ว่าคนที่ว่ามีประสบการณ์เรียนมาน้อยนึงแล้วเต็งระดับ4ไปได้แล้วเนาะเพิ่นจะให้ขึ้นสายเลยมีอยู่ประมาณ4ปี
0: โอ้เฮาบ่ได้เตรียมภาษาจะเข้าสายเลยเน
1: า
0: ะถึงซั่นการที่มีพื้นฐานด้านภาษาจีนในระดับ3ระดับ4หรือบ่มีแล้วไปเตรียมอยู่พุ่นนี่คิดว่าข้อดีข้อเสียจังได๋ตามความคิดเน
1: า
0: ะ
1: ตามความคิดของเฮานี่แม่นขึ้นนําใจเฮาเนาะถ้าใจเฮาอยากเรียนเนาะเฮาเรียนอยู่บ้านเฮาก็ได้เพราะว่าตอนนี้เพิ่นก็เปิดสอนหลายโรงเรียนเติบอยู่แต่ว่าเรียนอยู่จีนมีค่อนข้างดีอย่างนึงก็คือเฮาได้มาใช้ชีวิตอยู่นี่เรียนประมาณ3เดือน4เดือนก็สามารถเว้าได้หรือว่าสนทนากับคนจีนก็บ่ได้ระดับแนว
0: เจ้าตอนมาเรียนนี่เห็นแล้วได้โรงเรียนได้ไปต้อนรับเฮาบ่หรือเฮามาเอง
1: เดินทางมามื้อแรกเนาะของพวกเฮานี่จะเป็นเฮาจะได้มาเองขี่ยนต์ตั้งแต่นครหลวงเวียงจันทน์เนาะสนามบินมาไตมาถึงสนามบินพุ่นหมิงแล้วมีรุ่นพากันที่ว่าเรียนอยู่กุ้ยหยางนี่ที่อยู่โรงเรียนเฮามารับอยู่สนามบินพุ่นหมิงเนาะแล้วเพิ่นจะพานำพาเฮากับโรงเรียนไปรายงานตัวกับอาจารย์มามื้อแรกเนาะก็เก็บบ่อนนอนเฮาหรือว่าอาจารย์เพิ่นจะจัดห้องให้เฮานอนเนาะว่าเฮาจะได้

0: ียนย่างเข้าไปโรงเรียนที่ตนเองจะได้เรียน
1: รู้สึกตื่นเต้นหลายเพราะว่าเขาได้กลับมาเรียนอีกเทื่อนึงเพราะว่าช่วงโควิดแมนพอได้จบการเรียนเนาะแล้วได้กลับมาใช้ชีวิตเทื่อนึงแล้วรู้สึกดีหลายได้เจอหมู่เจอครูหลายคน
0: จ้ะใช้ชีวิตมาปี2ปีมานี่มีอันใดประทับใจอยู่ทางกุ้ยหยางทําเรียนและใช้ชีวิตในปัจจุบันนี
1: ้ความที่ว่าเฮาเห็นเป็นคนจีนอยู่ในเมืองกุ้ยหยางนี้เนาะคือผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นนิสัยดีนิสัยคือบ้านเฮาเนาะอ่อนโยนคือเพิ่นเปิดร้านอาหารเนาะเฮาเป็นลูกค้าประจําเพิ่นบางเทื่อเฮาไปเพิ่นก็อยากว่าเลี้ยงข้าวเฮาเลยก็ได้เนาะบางเทื่อเฮาเป็นลูกค้าประจํา
0: โอ้
1: จิตใจจิตใจดีแต่คนเมืองอยู่กุ้ยหยางนี่เนาะ
0: เจ้า
1: แล้วอันประทับใจที่สุดนี่เป็นโรงเรียนเนาะเพิ่นมีกิจกรรมให้นักเรียนต่างชาติตลอด
0: มี
1: สู่เดือนเลยเน
0: า
1: ะ
0: ถ้าเว้าถึงประเทศลาวนี่ทั้งเพื่อนคนจีนกุ้ยหยางนี่ฮู้บ่ประเทศลาวและฮู้จักคนลาวหลายขึ้นบ่ตามเฮาคิดตามเฮาได้เว้าตามเฮาได้สัมผัสตัวจริง
1: ตามเฮาได้สัมผัสตัวจริงเนาะคือเวลาเฮาขึ้นแท็กซี่อยู่จีนเนาะหรือว่าย่างไปนั่นไปนี่ไปเลาะเนาะคนจีนเขาเห็นเฮาร่วมกันเนาะเขาถามเขาถามว่าเฮาเป็นคนมาแต่ไสคือเฮาเว้ากันเป็นหยังคือบ่เข้าใจนะก็บอกว่าเฮามาแต่ประเทศลาวประเทศลาวติดกับคุณมิงไกลนี่เพิ่นว่าโอ้ประเทศลาวว่ะ
0: เ
1: พิ่นว่าทางหลายบนท่องเที่ยวมีหลายหลวงพ่อบางนะคือคนลาวคนจีนอยู่นี่เขาก็ฮู้ว่าหลวงพ่อบางก็เป็นเมืองมรดกโลกนะเขาก็ฮู้ว่ามันเป็นเมืองท่องเที่ยว
0: โอ้จ้าและเว้าถึงการใช้ชีวิตก็ถือว่าสะดวกสบายเนาะบ่ว่าจะหอพักบ่ว่าจะบ่อนทําบ่อนเฮียนและความสะอาดบ้านเมืองเขาเจ้าเป็นจังได
1: ๋ความสะอาดนี่แม่นเฮาให้10เลยเนาะเพราะว่าจีนมีระเบียบเรื่องพวกนี้หลายเพราะว่าเขาบ่ค่อยจะทิ้งขี้อ่ะสะทรายเน
0: า
1: ะ
0: เจ้า
1: คือแบบมีถังขี้แห่อยู่ไสเขาจึงเอาไปทิ้งบ่ว่าบ่อนสาธารณะหรือว่าอยู่ในห้องเฮียนหรือว่าอยู่ตามระเบียบอันนี้ต่างๆเพิ่นจะบ่ทิ้งดูแลเด็ดขาดเนาะจีนเป็นระเบียบจีนเพิ่นจะเข่งเรื่องความสะอาดก็ถือว่าโอเคระดับนึงเลยเนาะคือขี้เหงื่อเป็นตุกน้ําเป็นถุงพลาสติกอันนั้นอันนี้เขาจะบ่ค่อยเห็นตามพื้นบนที่เฮาย่างคนกรีดอันนี้เลยเพิ่นจะเอาทิ่มแล้วจะมีคนมาเก็บทุกๆ1ชั่วโมง
0: โอ้
1: เป็นพวกพนักงานอนามัยเพิ่นจะมาเก็บ
0: ถ้ามีโอกาสได้มาเที่ยวมาเล่นหรือว่ามีหมู่คู่ไปยามอยู่กุ้ยหยางนี่คิดว่าเฮาอยากพาเขาเจ้าไปฮู้หยังไปเห็นหยัง
1: สมมุติว่าแม่นหมู่เฮามาหรือว่าครอบครัวเฮาเนาะมาลินนี่เฮาก็สิได้พาเพิ่นไปเที่ยวบนวัฒนธรรมอยู่เมืองกุ้ยหยางนี้เช่นชนเผ่ามงมีชนเผ่ามงแล
0: ้
1: วก็มีตึกห้างที่มันใหญ่พัฒนาไว้ภายใน5ปี10ปีก็สร้างแล้วเนาะแล้วมีคนผู้เฒ่าผู้แก่ที่เพิ่นถือชนเผ่ามงแล้วเพิ่นมาฟ้อนมาเต้นแฮวคือชนเผ่าบ้านเฮาเนี่ย
0: โอ้จ้ะเกี่ยวกับเรื่องวัฒนธรรมนานาชาติอยู่ทางพุ่นจะได้จัดอยู่บ่
1: จัดทุกปียายคือบ่ว่าจะเป็นเทศกาลนั้นนี้เนาะคือตุ๊ดจีนบ่หรือว่าเป็นชนเผ่าของเพิ่นเองเนาะคือเขาเอิ้นว่าเหมียวจูเนาะเหมียวจูมันชนเผ่าของคนจีนเพิ่นชนเผ่าม้งคือชนเผ่าม้งบ้านเฮาเนาะเพิ่นก็มีจัดทุกปีมีสมาแสดงอยู่เฮียนเฮาแล้วก็มีให้เฮาไปสถานที่เบิ่งชนเผ่าเมืองนี้บ่นี้เป็นจังซี่เนาะเขาสิได้ไปเปิดตาเบิ่งหลายบ่จ
0: ักจักเจ้าเรื่องห้องห้อยประวัติศาสตร์สิ่งเก่าแก่บูฮานนี่อยู่ทางพุ่นยังรักษาไว้ดีบ่มีคนไปเล่นไปเที่ยวและเฮาเห็นเป็นจังได
1: ๋ตามที่น้องเคยไปมานี่แม่นบ่อนประวัติศาสตร์ของสําคัญล่ะบ่ว่าจะเป็นเก่าแก่100ปี1000ปีเพิ่นก็ยังรักษาดังเดิมคือเก่าบ่ให้ประชาชนเนาะเข้าไปแตะต้องอย่างเด็ดขาดเพราะว่าถ้าแม่นเอิ้นบ้านเฮาก็คือเป็นมรดกของบ้านเมืองเพิ่น
0: เจ้า
1: เฮาบ่สามารถไปฮู้ได้บางบอนเนาะแต่ไปเบิ่งแ
0: น่ไปจับไปบายไปขีดไปเขียนไปยกไปย้อนนี่บ่ได้แล้วเนาะได้แต่เบิ่งซื่อๆ
1: บ่ได้เลย
0: เพราะว่าคันคิงเก่าแก่ไปต้องไปจับมันมื้อเทื่อมันหักมันเพบัดซี่มันบ่สามารถประเมินราคาได้เด้เจ้า
1: บ่สามารถประเมิน
0: เจ้าเอาเฮาจะพักฟังเพลงน้อยนึงจักหน่อยกลับมาล้มกันเติมเนาะเอาตอนนี้เชิญทานฟังเพลงม่วนๆจากทางรายการ

0: งจะมีการเฮี้ยนอย่างหนักทั้งจะพบกับความยุ่งยากต่างๆกับการเฮ็ดธุรกิจทั้งจะเฮ็ดเวียกอย่างอิดเมื่อยก็ตามแต่ชีวิตยูจีนก็เต็มไปด้วยความหลากหลายสีสันมาฟังการเล่าเกี่ยวกับชีวิตยูจีนของคนลาวจากรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีน FM 93 MHz
1: ท่านกำลังติดตามมาฟังรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีนวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนหรือ CMG FM 93 MHz ยังอยู่กับเพื่อนคนลาวลูกหลานลาวที่ใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศจีนได้โอล้มสนทนากันหลายเรื่องราวของชีวิตมีทั้งข้อสะดวกข้อยุ่งยากมีทั้งสิ่งท้าทายต่างๆและอุปสรรคอื่นๆที่เข้ามาก็สามารถผ่านผ่านปัญหาได้สามารถเอาความรู้มาให้กับตนเองได้เป็นอย่างดีแต่การใช้ชีวิตก็ยังต้องดำเนินต่อไปเพื่อสำเร็จการศึกษาห้องเฮียนที่เฮาเฮียนอยู่ในตอนนี้นี่ได้ยินมาว่ามีเพื่อนคนจีนเฮียนภาษาลาวนําแม่นบ่หรือว่าจังได
2: ๋ด้วยแม่นเลยมีอาจารย์เพิ่นสอนเป็นภาษาลาวเนาะสอนเป็นภาษาลาวคือเริ่มต้นบ้านเฮาเลยเนาะคือเฮียนอนุบาลเฮียนปี1ป1ป5ซี่ก็คือบ้านเฮาเลยเนาะ
1: โอ้
2: เฮียนเพิ่นจะสอนคืออยู่บ้านเฮาเลยสอนให้เว้าสอนให้เขียนเฮ็ดคืออยู่บ้านเฮาคือคนจีนบางคนเนาะเพิ่นก็เว้าภาษาลาวได้อาจารย์เก่งระดับหนึ่งคือคนลาวเลยเนาะอาจารย์จุจีน
1: โอ
2: ้คนจีนเพิ่นเว้าภาษาลาว
1: สันแสดงว่าเฮามีโอกาสได้ล้มภาษาลาวกับเพื่อนคนจีนหรือเพื่อนคนจีนฝึกภาษาลาวกับเฮา
2: แลกเปลี่ยนกันเนาะอ้ายคือเฮาคําศัพท์ใดที่ว่าเป็นคําศัพท์ยากๆภาษาจีนเนาะเฮาบ่ฮู้เฮาก็ถามเพื่อนคนจีนแต่คือคนจีนเพิ่นบ่ได้เนาะคํานี้ว่าจังได๋มีหยังเฮาก็ให้คําปรึกษาเพิ่นได้เฮาก็บอกเพิ่นว่าความหมายมันจังซี่เนาะเฮาได้แลกเปลี่ยนกันตลอด
1: เจ้านักศึกษาลาวที่มาเฮียนอยู่ประเทศจีนนี่กิจกรรมออกนอกโรงเรียนหรือกิจกรรมอื่นๆนี่มีหลายแม่นแท้บ่หรือว่าจังได
2: ๋เจ้าแม่นหลายมีหลายแฮงคือเดือนนึงจะมีอยู่ประมาณ 2-3 เทื่อใดแล้วพอรถทัวร์โรงเรียนจะพาไปเนาะคือบางบอนเฮาจะได้อาจจะได้ค้างคืนเนาะไปนอนโรงเรียนก็พาไปได้เป็นค่าใช้จ่ายของโรงเรียนรับผิดชอบหมดทุกอย่าง
1: เป็นกิจกรรมทัศนศึกษาเนาะตัวนี้คิดว่ามันมีประโยชน์อย่างไรกับนักศึกษาต่างประเทศโดยเฉพาะเป็นคนลาวเฮาที่ได้ไปเรียนอยู่หั่น
2: น้องคิดว่าค่อนข้างดีระดับนึงเลยเพราะว่าเฮาใช้ชีวิตอยู่เฮือนเนาะเฮาจะบ่ได้คือใช้ชีวิตอยู่นี่เฮาต้องได้หาฮู้วิธีเอาตัวรอดของตัวเองก่อนไปทัศนะบ่อนไกลๆจะได้ไปสัมมนางานเนาะคือจะได้ไปนั่งฟังคือนักธุรกิจที่ว่าเพิ่นประสบผลสําเร็จเพิ่นมาบรรยายให้เฮาฟังเนาะว่าเพิ่นก่อนเพิ่นจะประสบผลสําเร็จได้เพิ่นต้องผ่านบ่อนนี้มาเนาะอาจารย์ก็จะอธิบายให้ฟังว่าคําศัพท์นี้มันจังซี่ถ้าสมมุติว่าเฮาฟังแล้วเฮาบ่เข้าใจ
1: ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ๆทั้งกําไรชีวิตแต่ถ้าจะไปแบบสั้นใจเงินเองนี่คือสิเหมดหลายเติบเลยเนาะ
2: เก่าแม่นล่ะสิเหมดเงินหลาย
1: เอาอันนี้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมในทั่วประเทศแหละสําหรับอยู่ประเทศจีนตามที่โคโซกเห็นมาแล้วก็ตัวจริงที่น้องได้ไปสัมผัสเนาะจังซั่นว่ากลับมาเบิ่งคืนว่าเรื่องราวของคนจีนเฮาเห็นกับเจ้านี่ความอดทนความซื่อสัตย์ความตรงต่อเวลานี่นะมันแม่นแนวนั้นแท้บ่ตามหลายคนเว้ามา
2: แม่นแท้ไอ้เพราะว่าเวลาที่สําคัญแฮงเนาะคือเข้าโรงเรียนเฮาเวลาเฮาเข้าโรงเรียน 10:30 ถ้าเฮาไป 10:31 ก็ถึงหักคะแนนแล้วถึกหักถึกใหม่ว่ามาซาเขาก็ถึกหักคะแนนไปเลยเวลาจีนนี่สําคัญเนาะคือเวลานัดอาจารย์นัดนักศึกษาไปรวมผู้ใดมาซาเพิ่นก็ตักเตือนเนาะแล้วก็หักคะแนนเวลาของจีนสําคัญหลาย
1: โอ้ครูอาจารย์นี่เพิ่นก็ใจดีนํานักศึกษาอยู่บ่เพิ่นก็ฮับกับแพงให้ความช่วยเหลือเบิ่งแยงเฮาดีอยู่บ่อยู่ทางประเทศจีนนั้น
2: นักศึกษาทางประเทศเนาะเพิ่นจะดูแลเป็นพิเศษดูแลค่อนข้างดีนึงเพราะว่าเพิ่นก็เข้าใจเนาะว่าเฮามาต่างถิ่นต่างบ้านทางเพิ่นจะบอกเพิ่นจะสอนว่าอันใดบ่ควรเฮ็ดอยู่เมืองนี้อันใดเฮาไปใส่เฮาต้องได้ระมัดระวังอาจารย์เพิ่นจะติดตามเฮาตลอด
1: แสดงว่าเฮาก็ต้องได้เรียนรู้เรื่องกฎหมายบางอย่างบางโตนําแม่นบ่เรื่องระเบียบของสังคมนี่นะเฮาก็ต้องได้รู้คือกันเด้เน
2: าะเพราะว่าอยู่จีนนี่ถ้าเฮาจะขี่รถจักรเนาะขี่รถจักรมันจะผิดกฎหมายต่อบ้านเมืองเพิ่นเนาะเพราะว่าเฮาบ่มีกับขี่แล้วก็รถกับนักศึกษาต่างประเทศซื้อบ่ได้อยู่บางเมืองแต่ว่าถ้าขี่ได้ก็ขี่ในโรงเรียนตำรวจเพิ่นให้ขี่แต่ว่าถ้าสมมุติว่าเฮาขี่ออกบริเวณนอกโรงเรียนไปหนทางใหญ่ หนทางจีนใหญ่หลายเนาะคือเฮาขี่ออกไปหนทางใหญ่บ่ใส่หมวกกันน็อกเพิ่นก็ตักเตือนเนาะให้เฮาใส่แล้วก็
1: เจ้า
2: ให้เฮาไปได้นะแต่ว่าเพิ่นจะบ่ได้ปรับใหม่เงินบ่ได้เนี่ยถ้าเพิ่นฮู้ว่าเป็นนักศึกษาต่างประเทศ
1: เจ้าการมาใช้ชีวิตอยู่เมืองจีนนี่จากเป็นวัยหนุ่มอยู่ประเทศลาวมาใช้ชีวิตอยู่เมืองจีนเฮารู้สึกว่าเฮาเป็นผู้ใหญ่หลายขึ้นบ่ต่างจากตอนอยู่ลาวแนวใดบ
2: ่รู้สึกว่าเฮาต้องได้ใหญ่ขึ้นเองอีหลีเพราะว่าเฮาบ่มีไผเฮาบ่มีซอยคืออยู่เฮือนเฮาน่ะ
1: อ
2: ันนี้เฮาต้องได้เอารู้วิธีเอาตัวรอดเนาะของคือเฮาอยู่นําหมู่หลายคนเฮาสิใช้ชีวิตคืออยู่เฮือนเฮามันบ่เป็นไปบ่ได้แล้วก็สําคัญคือการแต่งกินเนาะการแต่งกินเฮาคือเฮาจะกินอาหารลาวๆเฮาก็ต้องได้เฮ็ดเองเนาะบ่มีให้เฮ็ดให้เฮาได้อันนี้เฮาต้องได้พึ่งตัวเองต้องได้พึ่งตัวเอง
1: แสดงว่ามีความเป็นผู้ใหญ่ขึ้นผู้รับผิดชอบหน้าที่การเรียนเวลาเครื่องนุ่งของถืออาหารการกินเงินที่ได้มาแต่ละเดือนรู้จักบริหารรู้จักใช้จ่ายอันนี้ก็ถือว่าให้เฮาเป็นผู้ใหญ่ในตัวซั่นซะมาเว้าเรื่องการเรียนนี่การเรียนเอาภาษาจีนเพื่อให้ตนเองได้รู้ภาษาจีนหลายขึ้นหลายขึ้นนี่โดยส่วนตัวเฮาเรียนจังได๋เฮาเฮ็ดแนวใดเพิ่มเติมอีก
2: คือความคิดของน้องนี่แม่นจะเฮ็ดให้น้องๆที่ว่าสนใจมาเรียนจีนใหม่เนาะที่สําคัญเลยเนาะเฮามาใหม่คําศัพท์สําคัญเนาะที่ว่าอยากบอกคําศัพท์สําคัญเฮาบ่จําเป็นต้องเรียนเก่งก็ได้คือเฮาอ่านคําศัพท์จื้อมื้อละ5คําศัพท์ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะมื้อละ5คําศัพท์เฮาก็เริ่มจะพัฒนาตัวเองภายใน3เดือนก็เป็นไปได้ล่ะประมาณนั้นแหละ
1: เรื่องการรักษาสุขภาพนี่ถ้าว่ามีแต่ไข้มีแต่ป่วยสิมีผลบ่ต่อการเรียนการเอาความรู้เฮามันมีผลสะท้อนบ
2: ่ถ้าสมมุติว่าเฮาเป็นไข้อยู่นี่เนาะมันก็มีผลต่อการเรียนเนาะคือวิชานึงถ้าเฮาบ่ไปก็สําคัญเลยสําคัญเพราะว่าอาจารย์เพิ่นจะบ่ได้มาทวนคืนให้เฮาเนาะ
1: โอ้
2: เฮาบ่ไปวิชานึงเพิ่นก็เรียนไปเรื่อยๆเพิ่นก็ได้สอนไปเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ละบทแต่ละบทไปเนาะคือเฮาเป็นไข้เนาะอาจารย์เพิ่นจะติดตามเฮาว่าเฮาเป็นไข้ประมาณใดถ้าเป็นแฮงเพิ่นจะอาจารย์เพิ่นจะพาไปหมออีกเลย
1: ผ
2: ู้เรียนจะพาคนพาไปแล้วก็จ่ายค่าหมอนั้นนี่ของ
1: บ
2: ่สุอย่าง
1: ดีแท้บ่ต้องเป็นไข้เป็นเจ็บเป็นป่วยหยังรักษาสุขภาพระยะเรียนนี่เน
2: า
1: ะ
2: รักษาสุขภาพตัวเอง
1: ความหวังกับการเรียนเทื่อนี้แม่นมีแนวใดกับการเรียนเทื่อนี
2: ้ความหวังของเฮาก็คือภาษาจีนแม่นเฮาต้องได้ก่อนกลับไปเนาะเฮาต้องได้เฮาต้องตั้งใจเพราะว่าปี4นี่ปี3เริ่มปีหน้าปี3ปี4มันจะยากค่อนข้างยาก
1: เจ้า
2: ได้เฮ็ดบทได้เฮ็ดพรีเซนต์บทอาจารย์นั้นนี้เฮาต้องได้ตั้งใจกว่านี้เนาะถ้าสมมุติว่าเฮายังบ่เอาใจใส่ในการนําเรียนมันจะมีผลกระทบต่อท้ายปีเนาะหรือว่าปีก่อนที่เฮาจะจบ
1: เจ้า
2: คือน้องจบไปนี่แม่นคิดว่าจะได้กลับไปเฮ็ดธุรกิจของตัวเองที่ว่า
1: อ
2: ยากเฮ็ดครับศึกษาเพื่อธุรกิจของตัวเอง
1: เจ้าอยากบอกหยังครับน้องๆที่คิดอยากจะมาเรียนประเทศจีนอยากมาเรียนภาษาจีนอยากมาเรียนหลายๆสาขาวิชาอยู่ที่ประเทศจีนว่าเฮาต้องเตรียมตนเองแนวใดเพื่อไปฮอดจีนแล้วเฮาจะได้ดีขึ้นบ่ให้ตกท่ารับกับสังคมกับการใช้ชีวิตแบบนี้โดยเอาประสบการณ์ของน้องเองมาแนะนําให้น้องๆหรือว่าเพื่อนๆของเฮาที่ฟังรายการอยู่ในตอนนี
2: ้น้องๆคนใดที่ว่าอยากมาเรียนศึกษาอยู่ที่ประเทศจีนเนาะคือน้องๆที่กําลังจบเนาะถ้าคิดจะมาเรียนจีนแม่นถ้าบ่เอาใจใส่หรือบ่ตั้งใจรับเรียนเนาะแม่นเฮาจะเสียเงินล้าเฮาจะเสียเวลาพร้
1: อม
2: ถ้าเฮาบ่ตั้งใจเรียนข้าวมาเนาะถ้าเฮามานี่เฮาต้องอยากรู้อยากเห็นหลายๆอย่างเฮาต้องได้รู้ได้เห็นหลายๆอย่างเนาะคือคล้ายๆของเอิ้นคือกําไรชีวิตของเฮาเนาะเฮาต้องได้มาใช้ชีวิตอยู่นี่ต่างถิ่นต่างแดนเนาะวิธีเรียนนี่แม่นขึ้นนําคนเนาะว่าถ้าแม่นน้องตั้งใจเรียนเนาะน้องก็ได้เนาะแต่ว่าคนลาวกับคนลาวเพิ่นอยู่นี่เพิ่นช่วยเหลือกันคือตัวใดบ่ได้เฮาก็ซอยกันเนาะเพิ่นก็ถามเขาบอกคําศัพท์ได้เฮาบ่เป็นเพิ่นก็เรียนนํากันเนาะคือสังคมอยู่นี่นี่ค่อนข้างดีเวลาออกไปข้างนอกเนาะหรือว่าเวลาไปลิ้นไปเที่ยวหลายๆบ่อนเนาะจะไปเป็นกลุ่มเป็นก้อนเพราะว่าบ่ค่อยจะไปคนเดียวแต่ว่าความปลอดภัยอยู่จีนนี่ปลอดภัย 100% เนาะบ่ค่อยจะมีมิจฉาชีพหรือว่าคนบ่ดีเนาะ
1: จะ
2: บ่ค่อยมีอยู่เมืองนี่อยู่เมืองกุ้ยยางนี
1: ่โอ้เจ้า
2: คนอื่นเนาะต้องขอขอบใจพ่อกับแม่เนาะอ้ายน้องคนที่ว่าซัพพอร์ตเฮาเนาะมาถึงจุดนี้ได้มาเรียนถึงจุดนี้ได้ถ้าบ่มีพ่อบ่มีแม่เฮาเนาะเฮาก็บ่ได้มาเรียนบ่มีโอกาสได้มาเรียนอยู่ที่ประเทศจีนเนาะเฮานี่แม่นเพิ่นบ่ได้สัญญาเนาะเพิ่นบ่ได้คาดหวังมาว่าจะให้เฮาเรียนเก่งเอาลําดับต้นๆมาปานนั้นแต่ว่าเพิ่นบอกว่าถ้าอยากได้แบบใดก็เรียนแบบนั้นคือถ้าเฮาตั้งใจเนาะคือเฮาอยากได้เฮาก็ตั้งใจเอาเองเฮาก็เฮ็ดเอาเองเนาะ เราเป็นผู้ชายเนาะเราต้องดิ้นรนหน่อยนึงต้องใส่ตั้งใจทำเรียนหน่อยนึงเพื่ออนาคตของตัวเอง
1: เป็นคำเว้าที่ถูกต้องและของพ่อแม่เนาะเว้าสั้นๆแต่มีความหมายอย่างลึกซึ้งลูกอยากได้หยังลูกต้องการอยากเป็นหยังในอนาคตแม่นลูกค่อยคว้าเอาเองโอกาสที่มีแม่นเฮาสามารถกำหนดสตาร์ชีวิตของเฮาได้พ่อแม่ก็เพียงแต่ให้กำลังใจให้เฮาในการสู้ชีวิตในการเอาความรู้อยู่ที่ประเทศจีนจังซั่นว่าทางรายการชีวิตคนเราอยู่เมืองจีน CMG FM 93 MHz ขอแสดงความขอบใจกับน้องที่สละเวลามาลมสนทนาในรายการนี้เพื่อให้เพื่อนคนลาวอยู่ประเทศลาวได้รู้จักเรื่องราวของคนลาวอยู่ที่ประเทศจีนขอบใจหลายที่เข้าร่วมรายการขอให้ประสบผลสําเร็จในหน้าที่การศึกษาและมีสุขภาพแข็งแรงเด้อ
2: ครับขอบใจให้ได้หลายเด้อ
1: เจ้าขอบใจครับ

ขาเจ้าเม่นนักศึกษาเขาเจ้าเม่นนักธุรกิจเขาเจ้าเม่นนักศิลปินเขาเจ้าเม่นค้นล้าวที่ดำลงชีวิตอยู่จีนเขาเจ้าใส่ชีวิตยางมวนเซือนอยู่จีนแต่เขาเจ้าก็บ่เคยหลงลืมประเทศชาติของตนเองฟังค้นล้าวที่ดำลงชีวิตอยู่จีนเล่าเรื่องเกี่ยวกับจีนสู่ฟังฝากความคิดฮอดคิดถึงมายังประเทศมารดานี่คือรายการชีวิตค้นล้าวอยู่เมืองจีน FM 93 MHz

0: และอย่าสอบหูวัฒนธรรมจีน
1: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามมาฟังรายการชีวิตคนเราอยู่เมืองจีนมาถึงตอนท้ายรายการแล้วตอนท้ายรายการนี้นำเสนอหูวัฒนธรรมจีนสบายดีประเทศจีนมื้อนี้ท่านมาหูเกี่ยวกับใบซาท่านเคยสมวิธี

ซึ่งบรรดาแขกสามารถค่อยๆจิบน้ำสาไปเรื่อยๆปัจจัยสำคัญในการทรงสาแม่นใบสาน้ำสาอุณหภูมิของน้ำสุดทรงสาและบรรยากาศเป็น5สิ่งสำคัญที่ขาดบ่ได้ในการทรงสาของจีนในแต่ละครอบครัวชาวจีนทั่วไปการทรงสาและการดื่มสาบ่ต้องมีขั้นตอนซับซ้อนคือแนวนี้เพียงแต่ใส่ใบสาและเทน้ำห้อนใส่จอกหยกดื่มโดยกงเลยการดื่มสาเป็นความสิ้นเคยทางด้านวัฒนธรรมที่ซึมเข้าสู่สายเลือดของชาวจีนแล้วคนจีนใช้การทรงสาในการต้อนรับแขกเวลาพบปะหมู่ตลอดจนรักษาสุขภาพเป็นต้นสาจีนมีชื่อเสียงมีหลายชนิดเช่นสาหลงจิงสาเทกวนอินสาผู้และอื่นๆในท้องถิ่นต่างๆของจีนมีประเพณีการดื่มสาที่แตกต่างกันเช่นสาวปักกิ่งดื่มสาด้วยถ้วยใบใหญ่สาวแขวงฟูเจี้ยนดื่มสากังฟูเป็นต้นท่านอยากฮู้บ่บ่าคนจีนเริ่มดื่มน้ำสาตั้งแต่เวลาใดสามีต้นกำเนิดที่ประเทศจีนผู้ที่ค้นพบสาคือเปลี่ยนตื้อบรรพบุรุษชาวจีนที่มีอีกหนึ่งชื่อว่าเซินหมิงในยุคสมัยหินบูฮานห่างจากปัจจุบัน 5,000 ปีแล้วขณะที่เพิ่นใส่หม้อต้มน้ำในป่าพอดีมีใบไม้หลายใบตกใส่หม้อต้มเมื่อน้ำฝดเดือดแล้วปรากฏว่ามีสีเหลืองอ่อนหลังจากดื่มเข้าไปแล้วก็รู้สึกว่าสดชื่นช่วยแก้กระหายเป็นอย่างดีเซินหมิงมีประสบการณ์ในการลองซิมสมุนไพรมาห้อยกว่าสนิทจึงมั่นใจว่าเป็นยาสมุนไพรชนิดหนึ่งที่เริ่มเผยแพร่สู่ประชาชนทั่วไปที่ท่านฟังจบไปนั้นแม่นสาระหนาฮู้ปิดท้ายรายการในรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีนให้ท่านมาฮู้เกี่ยวกับใบซามีประวัติความเป็นมา 5,000 กว่าปีแล้วท่านผู้ฟังก็พบแบบบังเอิญโดยที่บรรพบุรุษของจีนเนาะเข้าไปต้มน้ำอยู่ในป่าแต่มีใบไม้นี่ตกลงใส่จากนั้นก็เป็นสีเหลืองดื่มกินก็ฮู้สึกว่ามีชีวิตชีวาสุดท้ายก็ฮู้ว่านี่แม่นใบซาขอบใจทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามมาฟังรายการชีวิตคนเราอยู่เมืองจีนท่านสามารถรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ในโอกาสหน้ามื้อนี้อดิศักดิ์ลำลาท่านไปก่อนลาก่อนสบายดีใจเจี๊ยน

0: ขณะนี้เวลา 8:00 ท่านกำลังฟังวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz
1: รายการเปิดประตูสู่เมืองจีนรายการนี้ท่านจะได้รู้จักกับวัฒนธรรมที่มีหลากหลายสีสันพร้อมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของจีนอย่างกว้างขวางและลึกซึ้งออกอากาศทุกวันอังคารแต่เวลา 8:00 หา 8:50 ออกอากาศซ้ำในทุกวันพุธเวลา 6:00 หา 6:50 ที่ทาง CRI FM 93 MHz
2: สบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพ้งยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเปิดประตูสู่เมืองจีนจากวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนเมื่อใดที่มีการเหตุเวียกล่วงเวลาในตอนค่ำเท่าเฉินเจียที่มีครอบครัวอยู่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจนครอู่ฮั่นได้ใช้บริการรถขับเคลื่อนแบบอัตโนมัติคันหนึ่งกับเหือนปัจจุบันการโดยสารแบบนี้ได้กลายเป็นเรื่องปกติประจำวันในการออกเดินทางของสาวเมืองอู่ฮั่นนับเมื่อนับหลายคืนรถขนส่งสินค้าที่ขับเคลื่อนโดยอัตโนมัติได้แล่นส่วนสนกันไปมาอยู่เขตนิคมอัศริยะเหือสำรวจอัตโนมัติที่บ่มีคนขับแล่นผ่านขึ้นน้ำแม่น้ำยางสีเกียงตรอนบ่มีคนขับบินอยู่ถึงอากาศเพื่อกวาดกาตาคายไฟฟ้าสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่ได้แสดงให้เห็นว่าในซุ้มปีผ่านมาเทคโนโลยีบ่มีคนขับพร้อมได้หับการนำใส่ในกรณีต่างๆนับมือนับหลายในแผนที่อุตสาหกรรมที่พัฒนาขึ้นใหม่อยู่นครอู่ฮั่นมาตรการเกี่ยวกับวิธีการคุ้มครองจุดทดลองนำใส่อุปกรณ์ขับเคลื่อนแบบอัตโนมัติทางการค้าอยู่เขตพัฒนาเศรษฐกิจอู่ฮั่นได้รับการเผยแพร่ในเดือนกันยาปีผ่านมานี่แม้นเอกสารระเบียบการบริหารสภาพทำอิฐระดับท้องถิ่นของนครอู่ฮั่นที่กำหนดต่ออุปกรณ์การขับเคลื่อนแบบอัตโนมัติซึ่งเป็นเขตหมายแสดงให้เห็นว่าสภาพการทดลองการหันเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ขับเคลื่อนแบบอัตโนมัติทางการค้าที่นครอู่ฮั่นได้ขยายจากรถโดยสารเป็นต้นต่อความไปเทิงคงเขตอุปกรณ์การขับเคลื่อนแบบอัตโนมัติการลงทุนอย่างมหาศาลที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆคุ้มการประสานงานที่เพิ่มใหม่ส่วนคุณค่าพัฒนาที่ย่ายมาจากต่างประเทศอย่างต่อเนื่องวิสาหกิจต่างๆในตองโซอุตสาหกรรมการขับเคลื่อนแบบอัตโนมัติได้ซวยสุญูนครอู่ฮั่นในการพัฒนาเป็นส่วนกำลังการผลิตในคุณภาพไม้ทั่วประเทศรายการเปิดประตูสู่เมืองจีนในเมื่อนี้ปวดสวรรค์จะพาทานไปซอกคู่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมคมนาคมขนส่งอัศริยะที่นครอู่ฮั่นของจีน

จีนเป็นประเทศที่มีพลเมืองหลายที่สุดในโลกประกอบด้วย56ชนเผ่ามีประวัติศาสตร์อันยาวนานมีอารยธรรมและวัฒนธรรมที่เก่าแก่และหลากหลายที่สุดมีการพัฒนาอย่างว่องไวในทุกด้านทั้งหมดนี้ท่านจะได้รู้จากรายการเปิดประตูสู่เมืองจีน

ท่านผู้ฟังที่เคารพรถเมล์ขนส่งที่บ่มีคนขับชนส่วนแล่นตามท้องถนนอยู่เขตพัฒนาเศรษฐกิจนครอู่ฮั่นยังคงแข็งตลอด24ชั่วโมงประสิทธิภาพการขนส่งของมันสูงกว่ารถเมล์ทั่วไป12ส่วนห้อยเท่าเฉินเจียที่มีครอบครัวอยู่เขตพัฒนาเศรษฐกิจนครอู่ฮั่นว่าว่าเมื่อได้นั่งรถขับเคลื่อนแบบอัตโนมัติข้างทางอิฐเบื้องต้นรู้สึกแปลกประหลาดทั้งเค็งตึงหน่อยนึงแต่เดี๋ยวนี้ได้กลายเป็นทางเลือกทางอิฐของข้าพเจ้าในการออกเดินทางรถขับเคลื่อนแบบอัตโนมัติบ่เพียงแต่สามารถจำแนกไฟเขียวไฟแดงได้อย่างแม่นยำเท่านั้นเมื่อพบคนสัญจรไปมายังหู้ลดพรความไว้การเดินทางก่อนสาวแมทเพื่อหลีกทางให้คนยังผ่านไปก่อนการออกเดินทางแบบนี้เห็นให้หู้ซึกสะดวกสบายและปลอดภัยดีอีกด้านหนึ่งอยู่ถึงหน้าน้ำแม่น้ำอย่างสิเกียงเฮือบ่มีคนขับล้ำหนึ่งกำลังคอยๆแล่นลอดผ่านขวานใหญ่ถึงแม่น้ำดังกล่าวการเก็บกำตัวเลขข้อมูลการกวดกาสภาพของขวาการสำรวจซองทั้งแลนเฮือนและอื่นๆเฮือแลนทำแม่น้ำเพียงข้างเดียวตัวเลขข้อมูลนับเป็นห้อยกลุ่มก็ได้อัพโหลดเข้าในระบบเดินเฮืออัศริยะโดยอัตโนมัติเฮือแลนตามทางน้ำอย่างอัตโนมัติโดยอาศัยระบบควบคุมอัศริยะมีความสามารถในการหลีกเลี่ยงอุปสรรคแบบสามารถปรับตัวได้เข้าเทียบฟังแบบอัศริยะและอื่นๆท่านเฉาเฉวยสมาชิกคณะนักวิจัยหลังปริญญาเอกอู่ฮั่นที่ค้นคว้าระบบการควบคุมการเดินเหือแบบอัศริยะและปลอดภัยว่าว่าเครือข่ายการขนส่งตามแม่น้ำอย่างสีเกียงของเหือบ่มีคนขับพร้อมแบ่งหูแบ่งหางขึ้นการคุ้มครองแบบอัศริยะและละเอียดอ่อนได้ปูทางให้

และการขนส่งตามแม่น้ำยางสิเกียงในคุงเขตการจราจรสินค้าเทคโนโลยีการขับเคลื่อนแบบอัตโนมัติก็กำลังแรงพัฒนาไว้ขึ้นเส้นเดียวกันอยู่ถนนในเขตนิคมที่อยู่นอกโครงงานของบริษัทวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอัศริยะจีจิงจำกัดที่นครอู่ฮั่นรถขนส่งสินค้าที่ขับเคลื่อนแบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบหรือ LC พร้อมแลนอยู่ทั้งถนนที่คดเลี้ยวในเขตนิคมเป็นคันๆเพื่อทำการทดสอบก่อนออกจากโครงงานท่านหลี่หมิงเจ๋อพนักงานบริษัทอัศริยะจีจิงแนะนำให้ฮู้ว่าอยู่ทั้งรถเหล่านั้นได้ติดตั้งอุปกรณ์เซ็นเซอร์หลายอันบ่เพียงแต่สามารถเป็นเจ้าการหลีกเลี่ยงอุปสรรควางแผนเดินทางและการแล่นรถในยามกลางคืนเท่านั้นหากยังมีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีส่วนที่เป็นหัวใจสำคัญหลายรายการอีกด้วยเช่นการควบคุมอุณหภูมิแบบอัศริยะสากโมไฟหรือแบตเตอรี่เทื่อหนึ่งสามารถแล่นได้ระยะโดนพิเศษและอื่นๆปัจจุบันไปจองเสื้อรถขนส่งสินค้าที่ขับเคลื่อนแบบอัตโนมัติได้จัดเฮียงกันฮอดท้ายปีแล้วในคงเขตการเป็นอากาศดำนครอู่ฮั่นก็บ่ยอมลาหลังเดือนพฤศจิกปี2024เซ็นทั้งทดลองการเป็นอากาศดำทั้งการค่า18เซ็นได้รับการอนุญาตยังเป็นทางการจากนครอู่ฮั่นฮอดต้นปี2025เซ็นทั้งทดลองการเปลี่ยนดังกล่าวได้รับการอนุญาตเพิ่มขึ้นเป็น24เซ็นในนั้นเซ็นทั้งการเปลี่ยนอากาศดำปั่นทุกคนมี8เซ็นเซ็นทั้งการเปลี่ยนสำหรับเฮือบินบ่มีคนขับมี16เซ็นความเอาสภาพการน้ำใส่3อย่างคือการขนส่งในระยะสั้นการส้มเทียวถัดจากอากาศและการส่งสินค้าปัจจุบันนครอู่ฮั่นได้แก่เป็นหนึ่งในดัวเมืองที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขับเคลื่อนแบบอัตโนมัติในทั่วประเทศจีนนักข่าวได้กวาดเบิ่งแล้วพบว่านครอู่ฮั่นได้เป็นผู้นำในการวางมาตรการอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องหลังจากได้เป็นผู้ดำเนินการมูในทั่วประเทศในหลายด้านเช่นออกไปอนุญาตทดลองการนำใช้เทคโนโลยีขับเคลื่อนแบบอัตโนมัติไปทำอิฐของทั่วประเทศออกแบบสภาพก่อนมูในการก่อสร้างเครือข่ายเส้นทางเสื่อมจอดอัศริยะเป็นตัวเมืองทำอิฐในการเปิดน้ำใส้เส้นทางทดลองอยู่เขตใจกลางเมืองเป็นผู้ให้บริการรถบ่มีคนขับเสื่อมจอดการเคลื่อนลงเฮือบินอยู่สนามบินและอื่นด้วยการบังคับใช้ระเบียบการระดับท้องถิ่นสภาพต่างๆอย่างต่อเนื่องเช่นวิธีการคุ้มครองจุดทดลองการนำใส่อุปกรณ์ที่ขับเคลื่อนแบบอัตโนมัติทางการค้าเขตพัฒนาเศรษฐกิจอู่ฮั่นกฎระเบียบส่งเสริมการพัฒนารถเสื่อมต่ออัศริยะนครอู่ฮั่นและอื่นๆเหตุให้การสนับสนุนและคำแนะนำสำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมได้รับการเสริมขยายในขณะที่การส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมและการสร้างความเป็นระเบียบของตลาดยังได้รับประกันความปลอดภัยอย่างจะแจ้งจากรถขับเคลื่อนแบบอัตโนมัติฮอดเฮือบ่มีคนขับและเฮือบินที่บินอากาศต่ำนครอู่ฮั่นกำลังสร้างระบบคมนาคมอัศริยะที่ประยุกต์ใช้อย่างเสื่อมยงเข้ากันระหว่างรถเฮือและเฮือบินอากาศต่ำและกำลังเป็นรูปแบบทางคืนเหตุให้รูปแบบการออกเดินทางแบบอัศริยะในอนาคตได้รับการจัดตั้งปฏิบัติอย่างแท้จริง

วัฒนธรรมหลายเผ่าวิถีชีวิตฮีดคงประเพณีและการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของจีนได้ควบรวมไว้ที่นี่ในรายการเปิดประตูสู่เมืองจีนทาง CRI FM 93 MHz

ท่านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านกำลังหับฟังอยู่นี่แม่รายการเปิดประตูสู่เมืองจีนจากวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนในรายการมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการได้พาท่านไปซอกฮู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการขนส่งอัศริยะของนครอู่ฮั่นเคียงคู่กับเทคโนโลยีขับเคลื่อนแบบอัตโนมัติได้หับการขยายปัญญกไส้ทางการค่าในรูปแบบใหม่โดยเฉพาะแมนรถขับเคลื่อนแบบอัตโนมัติได้หับการเร่งละน้ำไส้อยู่นครอู่ฮั่นเหตุให้อุตสาหกรรมการขนส่งอัศริยะได้ดึงดูดการลงทุนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเขตพัฒนาเศรษฐกิจอู่ฮั่นถือเอื้อนว่าเขตธุรกิจรถยนต์จีนซึ่งเป็นคำศัพท์ที่ผันเปลี่ยนจากเขตธุรกิจซิลิคอนใน6เดือนต้นปี2025เขตพัฒนาเศรษฐกิจอู่ฮั่นได้มีโครงการดึงดูดนักธุรกิจเข้ามาลงทุน52โครงการในนั้นมี23โครงการกลายเป็นโครงการต้องโสครบวงจรอุตสาหกรรมรถความเอาการผลิตรถสิ้นส่วนรถที่มีเทคโนโลยีเป็นหัวใจสำคัญเทคโนโลยีขับเคลื่อนแบบอัศริยะการบริการหลังการขายและอื่นๆวันที่18ตุลาปี2025โครงงานใหม่ที่นครอู่ฮั่นของกลุ่มบริษัท ZF Friedrichshafen AG ซึ่งเป็นบริษัทผลิตสิ้นส่วนรถรายใหญ่ระดับโลกเริ่มดำเนินการผลิตยังเป็นทางการอยู่เขตพัฒนาเศรษฐกิจอู่ฮั่นนี่แมนโครงการใหญ่อันดับ3ที่กลุ่มบริษัท ZF Friedrichshafen AG ลงทุนพัฒนาอยู่นครอู่ฮั่นซึ่งห้องจากโครงการผลิตธงล้มนิรภัยที่ใหญ่กว่ามูอยู่อาซีและโครงการส่วนค้นคว้าของกลุ่มบริษัทดังกล่าวนับแต่เข้าประจำเขตพัฒนาเศรษฐกิจอู่ฮั่นเมื่อปี2011เป็นต้นมากลุ่มบริษัท ZF Friedrichshafen AG ได้ลงทุนอยู่นครอู่ฮั่นเพิ่มเติมหลายเทื่อนำไส้ขบวนการใหม่เทคโนโลยีใหม่และผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างบ่หยุดยั้งท่านวังรุ่นหยีหองประธานคณะบริหารกลุ่มบริษัท ZF Friedrichshafen AG ทั้งเป็นผู้บริหารส่วนประจำจีนและผู้บริหารสูงสุดประจำภาคพื้นอาเซียนแปซิฟิกของกลุ่มบริษัทดังกล่าวกล่าวว่าเขตธุรกิจรถยนต์จีนมีตองโซอุตสาหกรรมและตองโซการสนองอย่างสมบูรณ์ซึ่งได้สนองพลังขับเคลื่อนอันแข็งแรงให้แก่วิสาหกิจอู่ฮั่นในการพัฒนาอย่างมีคุณภาพสูงกลุ่มบริษัท ZF Friedrichshafen AG จะสืบดอหลงเหลิกประสานงานทางด้านยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่องนำไส้ขบวนการล้ำสมัยและปฏิสังใหม่ด้านเทคโนโลยีสวยสุขยุ่งให้เทคโนโลยีหามโลอัศริยะของการผลิตแบบอัศริยะอู่ฮั่นก้าวไปสู่ระดับโลกในขุมเขตปัญญาประดิษฐ์บริษัทไอฟลายเตอร์หุ้นส่วนจำกัดได้เข้าประจำเขตพัฒนาเศรษฐกิจอู่ฮั่นโดยลงทุนหาตื้อหยวนสั่งตั้งสำนักงานใหญ่ประจำเขตภาคกลางจีนส่วนเล็งพัฒนาอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์และสถาบันค้นคว้าปัญญาประดิษฐ์ภาคกลางจีนท่านหลิวชิงเฟิงประธานบริษัทไอฟลายเตอร์หุ้นส่วนจำกัดกาวานับแต่ปี2018เป็นต้นมาบริษัทตนได้ความมือกับกลุ่มบริษัทมอเตอร์ตงเฟิงหุ้นส่วนจำกัดโดยสองฝ่ายร่วมกันสร้างตั้งห้องทดลองความการปฏิสังไมอุตสาหกรรมรถเสื่อมต่ออัศริยะอู่ฮั่นพัฒนาเทคโนโลยีล้ำยุคต่างๆเช่นการหับคู่ความกันที่ผสมผสานระบางรถถนนคลาวการขับขี่อัศริยะแบบครบวงจรระบบปัญญาประดิษฐ์แบบฝังอยู่ในรถยนต์และอื่นเพื่อสุขยู่ให้อุตสาหกรรมรถเสื่อมต่ออัศริยะได้รับการพัฒนาอย่างวองไวตัวเลขข้อมูลแสดงให้เห็นว่าขนาดอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์นครอู่ฮั่นในปี2024ได้ลื่นก่าย70ตื้อหยวนในรอบ3ปีผ่านมาเฉลี่ยต่อปีแล้วได้เติบโตหลายกว่า40ส่วนห้อยมีวิสาหกิจ 1,300 กว่าแห่งความเอาทั่วตองโศกอุตสาหกรรมแต่ระดับเพื่อนฐานตลอดฮอดระดับปัญญุกไซเดือนมิถุนาปี2025ในกล่องประสมส่งเสริมการลงทุนยูนิคอนอู่ฮั่น2025ภายใต้หัวข้อว่าลงทุนยูนิคอนอู่ฮั่นได้หับผลประโยชน์ร่วมกันในอนาคตฝ่ายต่างๆได้เซ็นสัญญาพัฒนาโครงการสำคัญ148โครงการถือในสัญญามีถึง98ตื้อ490ล้านหยวนและส่วนหลายเป็นโครงการอุตสาหกรรมทางยุทธศาสตร์ที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ในกองประสมดังกล่าวทานใต้เว่ยหมินประธานบริษัทเวลีซิลิคอนไมโครอิเล็กทรอนิกส์เซี่ยงไฮ้จำกัดกล่าวว่า
ปี2014ทีมงานจากมหาวิทยาลัยอู่ฮั่นได้สั่งตั้งบริษัทหวานหยี่จื้อชิงอยู่เขตพัฒนาเศรษฐกิจอู่ฮั่นโดยสุ่มใส่การค้นคว้าพัฒนาระบบการประมวลผลล่วงหน้าสำหรับการขับขี่อัตโนมัติทั้งว่าบริษัทดังกล่าวบ่มีธุรกิจด้านการผลิตซิปแต่บทเรียนจากการปฏิบัติตัวจริงของเขาที่พิจารณาจากความต้องการของโรงงานผลิตรถได้เหตุให้วิสาหกิจแห่งนี้มีความเปลี่ยนเอกลักษณ์พิเศษในตลาดซิปสำหรับรถยนต์ท่านหวังเจิ้นเลขาหน่วยผักขององค์การส่งเสริมการลงทุนนครอู่ฮั่นกล่าวว่าแนวทางการสร้างระบบนิเวศอุตสาหกรรมยังเป็นระบบแบบนี้ได้ดึงดูดวิสาหกิจต่างๆเข้ามาลงทุนพัฒนาธุรกิจอยู่นครอู่ฮั่นนับเมื่อนับหลายขึ้นท่านหวังเจิ้นยังแนะนำให้คู่เติมว่าวิสาหกิจถึงต่างประเทศที่มาสั่งตั้งขึ้นใหม่อยู่นครอู่ฮั่นในปี2024มี407แห่งเพิ่มขึ้น 7.7 ส่วนห้อยเมื่อเทียบใส่ปี2023ในหาห้อยอันดับสุดยอดวิสาหกิจระดับโลกมี310แห่งมาลงทุนอยู่นครอู่ฮั่นในด้านยอดมูลค่าการลงทุนตัวจริงของต่างประเทศนครอู่ฮั่นของอันดับหนึ่งยังหมั่นเทียงในบรรดาตัวเมืองทั้งภาคกลางของจีน

นเป็นประเทศที่กว้างใหญ่ไพศาลจากเหนือถึงใต้จากตะวันออกสู่ตะวันตกมีความแตกต่างกันหลายด้านเช่นดินฟ้าอากาศวัฒนธรรมสังคมอีกของประเพณีอาหารการกินการนุ่งถึงภาษาปากเบ้าแล้วนี่เป็นต้นแต่มีสิ่งหนึ่งที่คือกันนั่นก็คือการพัฒนาไปเคียงคู่กันทั้งหมดนี้ท่านจะได้รู้จากรายการเปิดประตูสู่เมืองจีน

ท่านผู้ฟังที่หักแพงที่ท่านกำลังติดตามหักฟังอยู่นี่เป็นรายการเปิดประตูสู่เมืองจีนจากวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีนในรายการมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการพาท่านไปหักผู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการขนส่งอัศรินยะของนครอู่ฮั่นปัจจุบันนครอู่ฮั่นกำลังนำใช้มาตรการส่งเสริมตองโซการปฏิสังไมและตองโซอุตสาหกรรมไปควบคู่กันเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการดำเนินธุรกิจที่ดีเป็นอันดับหนึ่งที่หันเป็นตลาดยึดมั่นตามกฎหมายและหันเป็นสากลพัฒนาวิในการดึงดูดนักธุรกิจมาลงทุนโดยบินอ้อมการสร้างเป็นดองโซและการลงทุนเฉพาะเป้าหมายสุญูให้อุตสาหกรรมที่มีท่าแห้งเซนคอมมอนออฟโตเอเลโทรนิกพลังงานใหม่ลดเสื่อมโตอัศรินยาและอื่นๆได้รับการพัฒนาเป็นดองโซและเป็นกลุ่มนับแต่เดือนมังกร5เดือนมิถุนายนปี2025ทั่วนครอู่ฮั่นปฏิบัติโครงการที่ลงทุน100ล้านหยวนขึ้นไปมี 3,118 โครงการและลงทุน1ตื้อหยวนขึ้นไปมี 1,069 โครงการจังว่าการเติบโตของการลงทุนด้านทรัพย์สินคงที่เป็นอันดับที่4ใน15ตัวเมืองที่ฮ้องจากแขวงเคียงคู่กับเทินและวิสาหกิจน้ำหนาคะแนนการในตองโซอุตสาหกรรมได้ไหลเข้ามาเหตุให้นครอู่ฮั่นที่ซากว่าผู้อื่นครึ่งจังวะตั้งแต่ระยะต้นของการพัฒนาอุตสาหกรรมรถยนต์เอเลติลี่มีความตั้งใจจะพัฒนาให้ไวกว่าผู้อื่นครึ่งจังวะในคงเขตอัศรินยะและการเสื่อมโตกับเครือข่ายสำหรับรถขับเคลื่อนแบบอัตโนมัติต้องมีเส้นทางอัศรินยะเป็นสิ่งคำสูปี2019เขตสาธิตการทดสอบรถเสื่อมโตอัศรินยะแห่งชาติที่อู่ฮั่นได้สั่งดังคืนยังเป็นทางการบริษัทวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีหวาลีจื้อสิงจำกัดที่พัฒนาการเสื่อมโตและประสานงานความกันระวางยานพาหนะระบบถนนเป็นธุรกิจหลักได้เข้าร่วมการก่อสร้างเขตสาธิตดังกล่าวอย่างหลักเซิงโดยรับผิดชอบการสร้างอุปกรณ์สื่อสารสำหรับยานพาหนะที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและวิธีซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องท่านโชจื้อจุนประธานบริษัทวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีหวาลี่จื้อสิงจำกัดกาวาการสร้างเส้นทางอัศรินยะที่มีความยาว106กิโลเมตรและให้กลายเป็นเครือข่ายหับผู้ที่ประกอบด้วยกล้องวงจรปิดอัศรินยะ 1,800 กว่าอันรดาร์เคลื่อนมิลลิเมตรรดาร์เลเซอร์อุปกรณ์วัดแทกอุดุนิยมและสภาพแวดล้อมเส้นทางได้กลายเป็นแบบจำลองของมุ้นข่าวสารดัวเมืองที่มีความแม่นยำสูงที่ปกคลุมทั่วเขตพัฒนาเศรษฐกิจอู่ฮั่นในเนื้อที่กว้าง160กิโลตาแมตรท่านโชจื้อจุนเห็นว่าปัจจุบันอุตสาหกรรมรถยนต์กำลังพัฒนาไปใน3ทาเอียงใหญ่คือการหันมาใช้ระบบไฟฟ้าแมนพื้นฐานการหันเป็นอัศรินยะแมนจิตวิญญาณและการดำเนินธุรกิจแบบดิจิตอลเป็นผลได้หับสุดท้ายท่านเชียวจื้อจุนกาวาเมื่อพลังประมวลผลกลายเป็นแห่งมาใหญ่รถจะบ่เป็นเพียงยานพาหนะเท่านั้นหากยังกลายเป็นดังคนขับขี่ที่สามารถเฮ็ดเวียกอย่างอิสระได้ขณะที่ท่านจางหยู่เวยกรรมการคณะกรรมการเฮ็ดเวียกของพรรคของห้องการคุ้มครองจุนซานซินเฉิงเขตพัฒนาเศรษฐกิจอู่ฮั่นได้รายงานให้ฮู้ว่าปัจจุบันนครอู่ฮั่นได้เปิดน้ำใส้เส้นทางทดสอบรถเสื่อมโตอัศรินยะหลายกว่า 3,829 กิโลเมตรกวมเอาเนื้อที่กว้างประมาณ 3,000 กิโลตาแมตรและมีประชากร 7 ล้าน 7 แสนคนกลายเป็นตัวเมืองที่สร้างเขตทดสอบเทคโนโลยีการขับขี่แบบอัตโนมัติที่กว้างขวางที่สุดในทั่วประเทศจีนเพื่อเล็งใส่เป้าหมายตัวเมืองอันดับหนึ่งในด้านการขับขี่แบบอัตโนมัตินครอู่ฮั่นได้ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมรถเสื่อมโตอัศรินยะอย่างประยุกต์ยั่งวิสาหกิจสั้นน้ำในอุตสาหกรรมเช่นบริษัทฮวาเวย์บริษัทไปตู้บริษัทเทสลาและอื่นๆต่างก็ได้สั่งตั้งส่วนค้นคว้าพัฒนาอยู่นครอู่ฮั่นส่วนบริษัทท่องเที่ยวอู่ฮั่นเช่นบริษัทวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีหวาลี่จื้อสิงบริษัทเทคโนโลยีอัศรินยะจีมู่จำกัดและบริษัทหวานหยู่จื้อสิงก็ได้พัฒนาขึ้นอย่างว่องไว

จีนเป็นประเทศที่มีพลเมืองหลายที่สุดในโลกประกอบด้วย56ชนเผ่ามีประวัติศาสตร์อันยาวนานมีอารยธรรมและวัฒนธรรมที่เก่าแก่และหลากหลายที่สุดมีการพัฒนาอย่างว่องไวในทุกด้านทั้งหมดนี้ท่านจะได้รู้จากรายการเปิดประตูสู่เมือง

0: ขณะนี้เวลา9โมงท่านกำลังฟังวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz
1: พื้นแผ่นดินอันกว้างใหญ่ไพศาลประวัติศาสตร์อันยาวนานหลายยุคหลายสมัยอริยธรรมวัฒนธรรมที่หลากหลายของจีนทั้งหมดนี้ท่านจะได้ฮู้ในรายการแดนมังกร

万合胎儿庄。万合胎儿庄面万合เพื่อป้องกันเมืองสู่เจ้าของกองทหารพากกมินตังไทอาร์จวงตั้งอยู่นครซูโจไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ50กิโลเมตรใกล้กับทางรถไฟเทียนซินภูเขายังเป็นซองทางสำคัญของคลองใหญ่ฉะนั้นมีบทบาททางยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่สุดเดือนธันวาปี1937ภายหลังยึดครองนครนันกิงแล้วเพื่อนยึดครองทางรถไฟเทียนซินภูเขาแล้วเฮ็ดให้สนามโฮกภาคเหนือกับภาคใต้เสื่อมเข้ากันทหารญี่ปุ่นจึงตกลงญาติเอานครซูโจก่อนต้นปี1938ทหารญี่ปุ่นโจมตีนครซูโจโดยแบ่งเป็น2เส้นทางจากแขวงชันตงท่านหลี่จงเหรินผู้บัญชาการสูงสุดของเขตทหารที่5ของรัฐบาลพรรคก๊กมินตั๋งบัญชากองทัพจีนไปต่อสู้เพื่อขัดขวางกองทหารญี่ปุ่น2กองนี้อยู่ลิงหยีและไทยอาจวงของแขวงชันตงวันที่23มีนาทหารญี่ปุ่นประมาณ 40,000 คนโจมตีไทยอาร์จองท่านชื่อเฟิงเฉิงนายพลใหญ่นำพาทหารจีนต่อต้านครึ่งเดือนดึงให้กำลังลักแรงของทหารญี่ปุ่นไปอยู่ใกล้ไทยอาร์จองท่านหลี่จงเหรินซับซ้อนทหารดวงหลายปิดล้อมทหารญี่ปุ่นให้มีสภาพที่ทั้งภายในและภายนอกโจมตีหนีบเขาในที่สุดก็สามารถตับสวนทหารญี่ปุ่น 10,000 กว่าคนทำลายรถต่างญี่ปุ่น30กว่าคันและยึดเอาอาวุธได้ยังหลวงหลายได้หับไซสนะใหญ่ซึ่งเป็นไซสนะใหญ่ที่สุดอยู่สนามพบแนวหน้านับแต่สงครามต่อต้านญี่ปุ่นเกิดขึ้นเป็นต้นมาลี่จงเหรินกำเนิดอยู่เมืองกุ้ยหลิงเขตกวางซีในปี1891เป็นหัวหน้าของคนซึกฝ่ายกุ้ยปี1948ท่านได้หับเลือกตั้งเป็นห้องประธานาธิบดีในข่าวนั้นหลังจากจังไคเชกล้มจากตำแหน่งแล้วท่านเป็นผู้ว่าการแทนประธานาธิบดีภายหลังสาธารณรัฐประชาชนจีนสามตั้งขึ้นแล้วท่านไปปิ้งปัวพันญาติอยู่อเมริกาปี1965ภายใดการสนับสนุนของรัฐบาลจีนท่านหลี่จงเหรินกลับคืนมาฮอดปักกิ่งและถึงแก่กรรมในปี1969

0: ส่งข้อความมาที่เบอร์ WhatsApp 020-2899-2930 020-2899-2930 ของวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz
1: ทุกการโทรและทุกข้อความของท่านล้วนแต่มีคุณค่า
2: ทุกสายที่โทรเข้ามาคือแรงบันดาลใจ
1: ทุกคำคิดคำเห็นคือพลังอันยิ่งใหญ่
3: พวกเขา CMG ขอขอบใจทุกทาง

สายผู้คุณหลุนสายผู้คุณหลุนเริ่มแต่อยู่ผู้เพียงพามีทางภาคตะเวนตกพันแขวงซิงไฮไปฮอดภาคตะเวนตกเสียงเหนือของแขวงเซซวนอยู่ระหว่างเขตซินเจียงและเขตดิเบตยาวทั้งหมด 2,500 กิโลเมตรซึ่งเหมือนดังมังกรใหญ่นอนอยู่ภาคตะเวนตกของจีนได้น้ำมันยศมาเป็นสันหลังอาซีสายผู้คุณหลุนประกอบด้วย3ภาคส่วนคือคุณหลุนตะเวนออกกลางและตะเวนตกสายผู้คุณหลุนตะเวนออกคือตีนนกแบ่งเป็น3สายคือเหนือกลางและใต้ภูมิบายาคาลาแมนสายใต้แมนสันปันน้ำระวังแม่น้ำยางซีเกียงกับแม่น้ำเหลืองสายผู้คุณหลุนส่วนหลายสูงกว่าระดับน้ำทะเล 5,000 เมตรขึ้นไปลายจอมภูทรงกว่า 7,000 เมตรในฤดูฮ้อนแต่ละปีเห็นมาอยู่จอมภูเริ่มละลายไหลลงมาเฮ็ดให้ดินแห้งภาคตะวันตกเสียงเหนือนั่นชุ่มเขินและสนองน้ำให้แม่น้ำยางซีเกียงและแม่น้ำเหลือง

ข้อมูลเกี่ยวกับสายภูคุ้นล้วนอยู่สายภูคุ้นล้วนมีอากาศหนาวจัดจอมภูที่ปกคลุมด้วยหิมะและน้ำกรรมนั้นเสื่อมต่อกันบ่ขาดสายแมนสายภูที่มีล้านน้ำกรรมหลายที่สุดของจีนภูมุสทักไดสวาบิดาของล้านน้ำกรรมล้านน้ำกรรมลวงลายเหมือนดังมังกรเขี้ยวไปเวียนมาอยู่หอมภูถาดน้ำกรรมน้ำตกน้ำกรรมห้อยแตกน้ำกรรมนี้ยังลวงลายล้านน้ำกรรมและหินมะที่ลวงลายกลายเป็นแรงของแม่น้ำหลายสาย

ด้วยแฮงบันดาลใจ CMG จะใกล้ชิดกับทานให้หลายขึ้นกว่าเก่าเปลี่ยนความงมเงาให้เป็นหอยยิ้มและเสียงหัวเป็นขัวทางอากาศระว่างจีนกับลาวนำข่าวเขาและสาระมาไว้ใกล้หูทานผ่าน CMG FM 93 MHz วิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz จะออกอากาศรายการต่างๆเป็นภาษาลาวและภาษาอังกฤษตั้งแต่เวลา 5:00 น. ถึง 4:00 น.ทุกๆวันเริ่มแต่วันที่1มังกร2024เป็นต้นไปอย่าลืมฟังสบายๆได้สาระและความบันเทิงปรับขึ้นวิทยุของทานมาที่นี่ CMG FM 93 MHz CMG เพื่อนใจของทานตลอดไป

วังชีจือนักเขียนงานผู้สุดยอดและกู้ไขจือนักแต้มหูบที่บ่มีไผเทียบหวังซีจือเป็นคนซานตงเป็นนักเขียนงามที่ยิ่งใหญ่ในราชวงศ์จิ้นตะเวนออกคนรุ่นหลังเขาลบเพิ่นว่าเป็นนักเขียนงามผู้สุดยอดในเวลาอายุยังหนุ่มหวังซีจือเฮียนการเขียนงามน้ำยานางเว่ยภายหลังมาได้ไปเที่ยวภูผาแม่น้ำที่มีชื่อเสียงต่างๆเพื่อเบิ่งและเฮียนการแกะสลักตัวหนังสือตามป้ายหินพันฝึกการเขียนงามอย่างดุมันภาคเขียนที่สุดตามเล่าลือกันว่าเพิ่นเคยฝึกเขียนอยู่ศาลาหลานถิงที่อยู่ข้างซะของเซาซิงแขวงเจ้อเจียงทั้งเว้นทั้งคืนจนเฮ็ดให้น้ำมดซะกลายเป็นสีดำในที่สุดเพิ่นจึงได้มีรูปลักษณะของตนเองแบบตัวเขียนไว้และเขียนวัดของหวังซีจือมีบทบาทอิทธิพลหลายต่อคนหุ่นหลังผลงานเขียนงามที่แกะสลักถึงป้ายหินที่มีชื่อเสียงของเพิ่นมีคำนำของปื้มโฮมสาลาหลานถิงหินแกะสลักควายเสวยสือฉิงและอื่นๆห้องเต้ท้ายจงของราชวงศ์ถางเอาใจใส่นำผลงานเขียนงามของหวังซีจือหลายได้เลือกตัวหนังสือ 1,000 โตจากผลงานเขียนงามของเพิ่นเฮียเพียงเป็นปื้มที่ซื้อว่าบทพันตัวหนังสือเพื่อให้นักเขียน

กู้ไข่จื้อแม่นักแต้มหูบที่มีซื้อเสียงในสมัยราชวงศ์จิ้นตาเว้นออกคนหุ่นหลังได้เฮียกพันหวามกับลู่ท่านวีจางซึงหยาวและอูเต้าจื้อสี่คนว่าเป็นสี่บรรพบุรุษในด้านแต้มหูบกู้ไข่จื้อเคยไปเที่ยวทัวร์ภาคใต้ของจีนอันได้สะสมเนื้อในอันอุดมสมบูรณ์ให้แก่การแต้มหูบของพันการแต้มหูบคนของกู้ไข่จื้อเก่งที่สุดพันเน้นนักการแต้มหูบพางเพื่อส่องแสงถึงจิตใจแต้มตาของคนให้เห็นความลับในใจของคนพันเคยแต้มหูบฝาผนังในวัดแห่งหนึ่งหลังจากแต้มหูบคนแล้วบ่แต้มหน่วยตาเมื่อคนทั้งหลายมาสมแล้วพันจึงแต้มหน่วยตาในเวลานั้นเลยพอแต้มหน่วยตาใส่หูบคนก็มีชีวิตชีวาขึ้นมาทันทีค่ายคือคนแท้ที่สุดกู้ไข่จื้อส่วนหลายแมนแต้มใส่ฝาผนังถูกสงครามและเหตุต่างๆทำลายได้ง่ายดังนั้นผลงานหูบแต้มของเพิ่นเดี๋ยวนี้หายไปหมดแล้วมีแต่หักษาหูบที่คนบู่ฮานแต้มเฮียนแบบซึ่งมีผลงานที่มีชื่อว่าหูบม่วนนักเฮียนหญิงเทพธิดาแม่น้ำล่อสวยหูบม่วนผู้หญิงที่ใจบุญและสลาดและอื่นๆ

CMG FM 93 MHz CMG เพื่อนใจของทานตลอดไปทานอยากฮู้เรื่องเกี่ยวกับจีนและโลกบ่ปรับขึ้นวิทยุของทานมาที่นี่ CMG FM 93 MHz ทันเรื่องทันเหตุการณ์ CMG FM 93 MHz ฟังสบายได้สาระและความ

0: ด้วยแฮงบันดาลใจ CMG จะใกล้ชิดกับทานให้หลายขึ้นกว่าเก่าเปลี่ยนความงมเงาให้เป็นหอยยิ้มและเสียงหัวเป็นขัวทางอากาศระหว่างจีนกับลาวนำข่าวๆและสาระมาไว้ใกล้หูทานผ่าน CMG FM 93 MHz วิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz จะออกอากาศรายการต่างๆเป็นภาษาลาวและภาษาอังกฤษตั้งแต่เวลา 5:00 น. ถึง 4:00 น.ทุกๆวันเริ่มแต่วันที่1มังกร2024เป็นต้นไปอย่าลืมฟังสบายๆได้สาระและความบันเทิงปรับคลื่นวิทยุของทานมาที่นี่ CMG FM 93 MHz CMG เพื่อนใจของทานตลอดไป
1: ผู้เพียงวินนั่งกล้วยโจตั้งอยู่ในแขวงวินนั่งและกล้วยโจมีเนื้อที่ประมาณ 400,000 กิโลตารางเมตรเฉลี่ยแล้วสูงจากระดับหนาน้ำทะเล 1,000 หา 2,000 เมตรแม่นผู้เพียงใหญ่อันดับ4ของจีนอยู่ทั้งผู้เพียงวินนั่งกล้วยโจมีสายน้ำย่างหลงหลายที่กัดเซาะนาดินย่างบ่หยุดย่างจึงเฮ็ดให้เกิดมีหอมผู้ที่ทั้งเหลือกทั้งสันย่างหลงหลายผู้เพียงวินนั่งกล้วยโจภาคตะวันตกสูงภาคตะวันออกต่ำเขตอยู่ในแขวงวินนั่นแม่นเป็นผู้เพียงส่วนหลายแม่นลุ่มน้อยอยู่ฮอมผูเขตอยู่ในแขวงกล้วยโจมีหลายอย่างหลายแนวบ่ฮาบเพียงคนจีนรักเอื้อนแห่งนี้ว่าดินเพียงก็เกินสามดีดินอยู่ในลมเลิกหนาและอุดมสมบูรณ์แม่นเขตที่กสิกรรมพัฒนาดีสมควรตัวเมืองต่างๆก็เต้าโฮมอยู่แห่งนี้ผู้พาหินมีเนื้อที่กว้างขวางอยู่ผู้เพียงวินนั่งกล้วยโจมันเป็นหินปูนค่อยๆเป็นหู้เป็นทางขึ้นย้อนถึกนำกัดเซาะโดยผ่านเวลาต้นนานภายในเงื่อนไขที่อุณหภูมิสูงและมีฝนตกหลายอยู่ได้ดินและอยู่หนาน้ำมีถ้ำน้ำลอดนอหินและอื่นๆผู้เพียงวินนั่งกล้วยโจเป็นหนึ่งในเขตที่มีผู้พา

0: เพลินเพลงเพลินใจไปกับวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีน CMG FM 93 MHz
1: วัดว่าอาหามจีนแม่นประเทศที่มีหลายศาสนาสรวมทั้งศาสนาเต๋าที่เกิดขึ้นอยู่จีนและศาสนาพุทธอิสลามและคริสเตียนที่เผยแพร่เข้ามาจากต่างประเทศซึ่งก็สังของศาสนาเต๋าเอื้อนว่ากงหรือก้วนศาสนาอิสลามมีสุเหร่าศาสนาคริสเตียนมีโบสถ์ส่วนวัดว้าอาหามธาตุและธรรมถูกเอื้อนเป็นสถาปัตยกรรมทั้ง3ของศาสนาพุทธศาสนาพุทธแม่นเผยแพร่เข้ามาจากอินเดียแต่สถาปัตยกรรมศาสนาพุทธหันเป็นจีนอย่างเด่นชัดแล้วโครงประกอบของวัดว้าอาหามในสมัยโบราณของจีนส่วนใหญ่ประตูตั้งอยู่ด้านหน้าของถนนใจกลางอยู่ในประตูเบื้องซ้ายขวามีหอระฆังและกองด้านหน้าแม่นหอพระราชาธิราชอยู่หลังนั้นแม่นหอพระพุทธรูปใหญ่ไปหลังอีกก็แม่นหอพระไตรปิฎกอยู่สองฝากทางใจกลางแม่นกุฏิและห้องกินเจเป็นต้นโครงประกอบของวัดทั้งหมดโครงประกอบของห้องห้องต่างๆหลายหลังคาเป็นต้นล้วนแต่แมนลอกแบบพระราชวังของฮ่องเต้สง่าผ่าเผยและเคร่งครึมแสดงให้เห็นจุดพิเศษของสถาปัตยกรรมศาสนาพุทธของจีนวัดว่าอาหามต่างๆส่วนหลายสร้างอยู่ในพื้นที่ข้างกายตัวเมืองโดยเฉพาะแมนสี่ผู้พุทธศาสนาที่มีชื่อเสียงคือผู้อู่ไทยผู้เอื้อเมยผู้เจียวคว้าและผู้ผู้ทัวยังได้ห้มส่วนวัดว้าอาหามที่มีชื่อเสียงของจีนในทุกสมัยเช่นวัดฟัวกวางและวัดนันชันโยผู้อู่ไทยเป็นต้นวัดนันชันและวัดฟัวกวางล้วนแต่สร้างอยู่ในสมัยราชวงศ์ถังวัดนันชันแมนวัดที่สร้างด้วยไม้ก้อนมูของจีนหูปั้นหูฝาผนังลายมือเขียนงามและสิ่งก่อสร้างในวัดฟัวกวางถูกเอื้อมเป็นสีประเสริฐศาสนาพุทธแมนเผยแพร่กว้างขวางหลายอยู่จีนวัดว่าอาหามที่นับบ่ถ้วนแจกใหญ่อยู่แห่งต่างๆของจีนเป็นการแสดงถึงวัฒนธรรมศาสนาพุทธของจีนอย่างพ้นเด่นได้บันทึกการพัฒนาวัฒนธรรมสังคมและความเจริญรุ่งเรืองของศาสนาพุทธในสมัยโบราณมีคุณค่าประวัติศาสตร์และศิลปะที่สำคัญ

เยี่ยมยามเหือมุ้งหย่าสามเทือเล่าปีกับกวนอู่และเตียวหวยแฮกเป็นอ้ายน้องกันและมีกองทหารทีปนใหญ่บันไดและสกัดเล่าเปี่ยวของเขตจิงโจวเพื่อขยายกำลังแห้งของตนเล่าปีเริ่มซอกหาผู้มีความหูความสามารถเพิ่นเคยได้ยินสื่อของคงเบ้งฮู้ว่าเพิ่นมีสติปัญญาหลายก็เลยพากวนอู่และเตียวหวยไปยามคงเบ้งอยู่เฮือนมุ้งหญ้าของเพิ่นแต่ว่าสองเทือก่อนคงเบ้งลบหลีกบ่ให้เล่าปี้พบหน้าจนฮอดเทือที่สามคงเบ้งถึกความจริงใจของเล่าปี้สะเทือนใจจึงออกมาพบเพิ่นเล่าปี้จึงได้หับที่ปรึกษาด้านการทหารที่มีความสามารถผู้หนึ่ง

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีน CMG FM 93 MHz กระจายเสียงจากนครหลวงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและนครหลวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวออกอากาศทุกมื้อแต่เวลา 5:00 นถึง 24:00 นในนี้ 5:00 นฮอด 7:00 นและ 21:00 นฮอด 24:00 นจะเป็นรายการภาษาอังกฤษ 7:00 นฮอด 21:00 นเป็นรายการภาษาลาวต่อไปเชิญท่านเข้าสู่รายการภาคภาษาลาวได้เลย

0: อยู่ที่นี่ฮูบเงาอมตะและเพลงมวลๆล้อทาทานในรายการดาวประกายแสง
1: สบายดีมีรายการที่อยากแพงทุกทานยินดีต้อนรับบรรดาท่านเข้าสู่รายการดาวประกายแสงทางวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีนเลอเซียมจีเอฟเอ็ม 93 เมกะเฮิรตซ์ผู้ดำเนินรายการดาราวันดีใจหลายที่ได้พบกับท่านอีกแล้วท่านผู้ฟังก่อนหน้านี้ดาราวันเคยได้เน้นนำหุบเงาการ์ตูนเรื่องตัวหมีทีสวาพาดดิงตันภาคที่2เนาะนำมาฮอดปัจจุบันนี้ได้ออกฉาย3ภาคแล้วฉะนั้นในรายการมื้อนี้ดาราวันจะเล่าหุบเงาการ์ตูนเรื่องตัวหมีทีสวาพาดดิงตันภาคที่3สู่ฟังเลยหมีน้อยได้ตั้งหลักปักฐานอยู่นครหลวงลอนดอนของอังกฤษแล้วเมื่อหนึ่งมันได้รับจดหมายที่ฝากมาจากบ้านเกิดเมืองนอนคือประเทศเปรูเนื่องในจดหมายระบุว่าป้าลูซี่คิดฮอดมีน้อยหลายฉะนั้นมีน้อยและครอบครัวเบลาได้ความการเดินทางไปยามป้าลูซี่หลังจากข้าเจ้าไปฮอดเปรูแล้วปรากฏว่าป้าลูซี่ได้หายสับสนแบบบ่ฮู้เหตุผลด้วยเหตุนี้ข้าเจ้าจึงเริ่มผจญภัยเพื่อซ่อหาป้าลูซี่ฟังแล้วคือน่าสนใจเนาะมานี่พวกเรามาฟังเพลงน้ำกันก่อนจักหน่อย